มาตายมาเมื่อไหร่ไปเลยคนไม่รักคนอะไรหมดแล้วทำไรบิดาชกชีพยันจูดีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิเฮ้ยแม่งมาในงงในคนทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย number one ฮารูและซาตูร์ education center โอนี่เอาเอาชีพยันมาตาคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่อีกตัวมบิ๊กลีฮาเลมาหอมาบิ๊กลีหอมาเองเว้ยเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัสังสัสตามาบิ๊กลีเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होय कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि जोडिन्छ थौ आमा मके लागे ताके औ तालनो बेतालमा हिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसे हौ यो फोन नम्बर 015547787 9942535141 छ भयो अ गुड भेरी गुड भेरी गुड

มาตั้งยังมันมันตั้งไงเปล่าคุณแม่ละคุณอะไรมากงั้นทำไปเรียกสุขสีเพียงชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจัตตานยาวดูสิเฮ้ยแม่ยังมาเนี่ยคนนี้คุณทำไปนั่งคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเกย์นัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุร์เอเจคเชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาสีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โรเกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโกร์เมย์แบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีดุนสุกิสแองสอสตามาบิ๊กรีโอเที่ยงไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पनी पाइन चा सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पनी पे जोड़ी चा था हम अमाते आगे आके अब ताल नो बेताल महीनेर फिर दुका पायेला नहीं झूसी अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आंचा नबे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good